กิฟ้าสมบัติยันไล่ไล่จอยกลายร้านมูฟัลมาลิกมาลิกจอบอับดาลัยมาลิกจอบอับดาลัยนะจ๊ะจ๊ะกันยัยจิบจอบอับดาลัยนะจ๊ะจ๊ะกันยัยอะลีจอบมาริอันมาจ๊ะจ๊ะกันยัย